านป้าตูรุจิงกวรกวนขีรังป้าตูรุจิงกวรกวนขีรังชีฮานีดวงวิจานกอกกาเรนางริยูเตปะชุยวิเชลชีโรชีโรนอยเปนอบุกอมไล